ดิดอกเจ็ดแลแก้ดราดิดอกบ้าคูรกายได้พี่นี่ไม่กยอมตอมทอละมอลาเออราเวเอียหนอมอละมอบ่บึงกำลังโดงจิรังปีนปลายได้ตุยปลาจิรังอากุงโคยเด็ดเออราเวก็ละก่อนตะก็ละจิงบักก็บักจิงตลายกะกังบึงกำลังละก็จิงจิมตุยจิมลามลาม

ังบิกมรังเตรดาเอ็มเบระเตรียงแปะไปบิมาเปรมาเตรดุบในตัวนับพอได้กับไปบิมาเปรมีชิมเนียบิเตียบไรตัวดวนนั่นแหละก็จ่ายลันอยู่กันตรุตีลากระจายลันเอะลางก็จ่ายเอ็มเนียบุญสร้างกันบุญในเอราเว